0: 龙安，当黑干黑沙南美大西比马引线第零三四黑干点美南和他们扎南黑大地马普天豪山等高楼少含大库比上班白少多等别กลาบันเมืองตั้งกุมจะยงเตียนลงปุ่นหมุนกดเชียงว่าสื่อเทียมหอดถึงหมื่นปลายสามหอยสามสิบสองกดเชียงว่าสื่อแถมแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดปูนปลายเจ็ดเดินหนึ่งถึงเดินเปียดตั้งลาธาตั้งพัดเกตตัวลาเขียกสามสิบสามกดกุนปอกปลายแถมแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปูนปลายเก่าลายแล้วไปอ้อนสุดปีการไฝ่ไปตั้งลาธาตัวลากตั้งพัดเกตได้บันเว้นสวัสดีเวลาที่บ้านมังหันเดินเก่าโลกเศร้าคำกังไนบวยการกาขายพระเดชทรงโกและพระเดชอเมริกาสองพระเดชอยู่ที่นิวยอร์กในพระเดชอเมริกาหันยกผ่ำโจการกาขายของโคต่อกันนับตามฐานจินซาพระเดชนิโปเออร์ปุ้งเพกังกวาเจียงพอถึงเวลาที่บ้านมังหันวันเศร้าคำละเลี้ยงนาฬิกาตาพระเดชนิโปเออร์ปอเกิดจองการมาคินดินใส่ลบปังป้าหือกุนไตเสียหอดถึงปั้นสีหอยหาสเวตกุนกังกวาเจียงพอถึงเดินเก่าโลกสิผ่าคำพระเตยีปวนมีกุนอายุ65ปีขึ้นเนินมี 3,600 เศร้า 40,000 กุนจันในการม้วนสินกุนหอยปุ่นได้เศร้าเก่าปุ่นไป6อันสการผีออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำผีเสียงปองนี้เพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซ้าปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2084โตเดินหาลูกสอบแปดคำอยู่ในพมุรัฐการกึดป้องสินเจียงในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกเดียนเตียนขยำใจหยับการสสนาหือดีข้างมันก่อนนำสสนาและกะลาบาดเมืองโซขวยจู้หยีสุมโกนกันเพนั่งจองใจผูกก้นฝ่ายใบสสนาและจุ่มร้ายหมูถือสสนาจงอยู่หือว่าทุกกะลาบาดเมืองปุ่งเนิ่งนันไปตามดีพินยานเต็ดเตียงขอการศาสนากบเป็นหักษาจองการจ้าแมนอาญากักตาพิดาปายาผ่านกักจองการเบาดีข่างตาการซึมเขาขนาดตาตีจองการพิดโดด
2: ตีกวางโถไถกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับไต่สาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมูลบ่อนต่วนแจ้นั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หากจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาชี้

恨你在能有心能能破动刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了问你骚生来保安马多在比能心能为塔大家光塔能相拉个保马乖方感恰ความฮักหิมน้อง

เมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับต่างและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

ติปายจันนำชีปีกาโฮมซ้ำนังในปากได้36ไป6ขายกาเถิงดอกเถิงตั้งนักอึ่งตีได้60ไปอ่างหลู่ตั้งเถิงได้ปีนอึ่งตีขายหมอกเจ้าออกเถิงกะนำชีเปิ่นได้เขาสั่งวันในดองอินเจิงห้องคำอันสู่นักอึ่งตีชิ้นใหม่ซันส่วนเฟอร์ดิงออกซึมิชิงอินเปียได้ปีดองเดินเส้นดอกเส้นเดินเถิงดอกเถิงกะเยี่ยมตัวได้แก่นำเตเตเขาสองวันได้หมักนิวเลียนอันเป็นเด็กสิบสองปนัดเจ้าสมอกมาปูปิดได้มาซะซะสำนักฮอบไบหมักนิวเลียนเจอปิดตกมาสี่หวยได้ดีหวยตั้งหนักโตป้นเตอสามกงกินถึงตีสาระจวนจาเช็ดเยี่ยมตั้งหวานได้โตเป็นหมักนิวเลียนมิ้วหลีได้เด็กชีตีซ่อมต้นหมักนิวเลียนซ่อมในต้นหมักนิวเลียนเก้าต้นได้ปูเป็นหมักนิวเลียนกุดต้นต้นอันเป็นได้ดำดันเป็นได้หมักดิวเลียน32หวยสำหรับใครหมักดำจังได้ยินอันเซินด้าดังดินซ่อมต้นหมักดิวเลียนได้ปูปนเตอบนจิตเฮงบุเดินได้เดิน12ปานัดเจ้าได้ด้าดังดินซ่อมต้นหมักดิวเลียนได้ปูปนเตอบนห้าเฮงบุตักสอนมายินอันเซินดงได้กา3ปีได้จังบีต้นหมักดิวเลียนเป็นได้หมักดิวเลียนได้ดำเตอมาผู้หมายข่าวเดินเข้าได้2วันกับหมายข่าวฮู้ถึงเมื่อสังเหงไป26ปีเดินเปียกตั้งปานเบิงตั้งดงส่งตื้อท่าเตียนกะปนเตอเบิ่นกุ๊กติเชนวาสือดำชีปีกะโฮมซ้ำเดินดีปากได้เดินไปเจ็ดจอมหนังเดินตึงการดีผู้ได้ใครหมอกต่อถึงเดินเข้าได้2วันตีทันพี่ดงด้อยกันด้อยถูเดินดีผู้ได้ผู้เห็นเอากวนตายสมกะเห็นสี่ปากห้าสิบเอ็ดโกเจมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสตังค์มากเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียนจงสูจีอยู่ในโจท่านหุยลิดเมหน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปานเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมหลีดันข้างมีเดิมมันสอนเหตุได้หลีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางลีฉีสาลีสู่ลีเซาสำนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนม้าปองกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างหมีได้ม้าปองกันตีสั่งทูบ้ากู้ไฟถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆลีสู่ลีเซาทางลีฉีสา
2: คำเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมักก็มักผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หาเฮาฮู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: พี่น้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเฮาเจิงไตหมักตา12ลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

0: อ่อนกอบสั่งวันก้อยปืนนุงเสื้อของหมาคุกุเมื่อขึ้นนุงมาหยกเท่าอยู่หลง
1: ก็ปืนหื้นข้าจักรยานพันด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากู่มือวันข้าม
0: าอ่อนกูได้ไว้เหมือนจ่าดิไอ้อ่อนหื้นสู้อยู่ดีถ่าเผื่อขึ้นปีนบีมา
1: เฮินค่ะอยู่ลงเถินโตจีมีเมตาหมด12กูค่ะ
0: หายเปลี่ยนติปีนลูกจ่าดิหวงปวดปีลงซื้อแล้วจ้ะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นหวงหิงเก่าเก่าตักได้เอาเปียงหยาเฮ่อมันกะตายซุ้มไอ้อ่อนเก่าเปลี่ยนดินอีรูสุเมดกเตติมากะเมืองไพ่เอาดำสีจ้ะจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูค่ำบี้อาโลมิ้งโตเหอะเมื่อกะเอามาตีซาปันเงินค่ำน้ำน้ำเยอะ
1: ๆกี่จุ๋ยเลยค่ะกวยว่ามึงพายอยู่เถอะพายเขาตีมีเจอปันน้ำสีตาข้าไร
0: ก็แถมเมื่อต่างเราเจ้าหูค่ำกำนันเท่าเมื่อป้าได้กะผลหนึ่งอ่ำเปิงพายหวันมิ้งโตโดปันน้ำสีตาเหอะเมื่ออยู่ต่างเราเจ้าหูค่ำกำนันมาอ่อนตีกะเมืองไพ่เถียมแนมนำสีจ่าตีย้อนดิบเจ้ากะผลหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็กบมงมงตวงตานำสีตาไปตึงหึงอ่ะนางกอตัวเตี้ยกะเลย

0: ังอันบานบ่ขึ้นมา
1: เจอว่ะ
0: ทั้งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเด้อซั่นเตียข้างคือเฮ็ดอยู่เฮ้
1: จีหลังเฮาเขาไปเจียวเหลียงค่ะถึงว่าจีเฮาเขาออกตั้งปีนมาเกี่ยนเซียนกินค่ะอีล่วงกะต้มข้าวหุงผักคัน
2: อันเจมไก่ตั้งหลายถ่อมเจ้าเลยเป็นเจิงไตหมักตา12หนังเจิงหนังใดเมื่อไรเขาชิงปล่อยถึงไทยอาขิงปอกติมหาเขาช้ำจังกับปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมแทงกองโปบอกเลยปล่อยเมียเราสู้ต้องเหอะปีน้องเขาตั้งหลายอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจากเมื่อสงเอ็ดขึ้นหวานหมัน
3: ยูนันเซนส์ปล่อยสมาคุงสปราดาจงโปกาเกนเซนส์ปล่อยงากาไอ
4: 云南先是怪，什么拉空是不拉达，正破嘎铁，先是怪，阿嘎爱。
5: 南京越南安天盟军的唐阿嘎爱，人家让阿是干是怪点啊，让阿路阿是干做。
6: 王宁红火没得蒙多他，帮你找到什么路可没是干。มงตัวดิ่งนามูช่างมูบงหลีจะพองคุณมิงกัวพอพองไอ้ชื่อกาชะตาละไงก่อนนาชะตามาจัดหาอินนามงตัวสุดกันใจกับยินลามกรินไอ้คูเรียงไว้ชื่อกาชีช่องปั้นหนากัวไข่ต้นไอ้ลิวเลียนนำสีติชูพังวาแซงไว้ชื่อกาชะตามาจัดหาพองชงราดิ่งลังไอ้ตะกัวเชียนว่าชื่อกะดีมนลำไปเลยแซงไว้ชื่อกามีว่ามองอเมริกามองสุดกันเพื่อการยมการลำตุบองโมอเมริกามองดันยุโยกกกโลพังเอชกาชกาที่ตั้งงนเอพังสีจินผินอากาตัวมีเทียมควมงวยนี้ไปบังตันนายาลูเดียชกาจอมตะพังวังกาเดลบรันทามองตัวรับตัวมองมาตัววังหนิงคงขวมาตัวมองตัวถาปงดีจับตบสมรูคำวัวไอวังหนิงตบสมรูมองกโลไอชลอยจนละจินตันไอตรงคงมองมาดูสีจินผินยินนันกว่าจับสกวนคอมเอชเลยขอจนไออาชังมงกามีจุดสัตว์ทรงจงสตุปขันว่ามองมาชานีแพ้อาจูชลูไอสุยาอาจูนสียูจุดสัตว์มีงังงังเชิดขันว่ามีจุดสัตว์จะโพจะพรังลากลมไลโมพันฉลัดโมกโลปงดีจับจับมกระกลอนนากลอชโปรมกามูอาจังมาตั้งสวดลากลอชโปรมกามูคู่มองมาชานีแพ้สุสุวังสมุนไอลำท่าอาจุนสีหลูล้านนาคูตึงยังสกุดราไองาไอชะตาจะขุนทอยคุณยาถามองตัวติ่งมูช่างมูปงลีจะพองคุณมิงกพอพองเซจะพองถาจนลิจินดันไอตรงคงมูมาดูสีจินพินอามูช่างลำเทียเซียงไอมูปงลีอาชังมาจนการนี้ทรงจงเชินลาขันสตุปขัดว่ามูช่างลำแพช่องขันดันไอยันใจทรงจงสตุปขัดวันนามูช่างครังมันสกรินมูช่างฉวังฉลอดจันไอลำกลัวสกุลนาอินนันจึงคาจักครั้งมันนานฉลัดล้านนามาตูงกว่ามีอรูแร่มาดิฉโตครัดวาระไองาไอนันทาตนไอจะพันก่อนนาเจลูไอชะตาละง่ายก่อนนาชะตามจัดหามองตัวดิ่งกลัวสโปรถูกโจดลำนี้กุมพลไอคูงายังกรินลูกันเสียงกันระรากระต้นลำตึงยังเสกกระจานล้านลู่ไอมาโจดลังชจอมโนใบรถจัดว่าสุดการใจกยินลำกรินไอคูระง่ายมื่อไงตาชะตาสกองป่วยตัวนาชาไรใส่เทียมเรนยินนันนาหนุ่มเรือปันข้างในชิงไหวโปนำปันยังเจียเกินไหวนำปันนี้ก็สิมโปรตึงตาอาเซียดันก็เชียงกันราคันเกรดตุชาครัดมาใส่มื่อไงตาชะตาสกองป่วยตูสกุไทยมงฟิลิปปินมงสิงคโปร์มงเรียนสิมโปรตึงตาอาเซียดันคันนามีวังกวมชาลกชานีทานำปานีเทียมอนสจอมจึงคุณีแพกุมพาเรียทุ่งนีงางาไอคนมิงกังทาตำนีทาตนไอจะพันก้นนาเจลูไอแต่นิงชะตามจันอาชองเออยินนำไม่กันเดียดสิมโปรตันไอเจียนดีไลนำปันกจิงมนูกเยียงกดีชื่อริมสมดุลนามันิงปงไอเตียนนาทาธรรมจานาสมชื่อกรุกทอกกรุรจันงาไอเทียมเรนมงดันเทียชามยันครูชีเดียตุสโปรนนาแม่กันเดียตุสโปรไอเจนดีไลนำปันกจิงกัวมงดันติงทานำปันไงกัวตึงยังอังไงเดลปรันทาซีช่วงปันนาจ้าเลอไขโมมกรรมพงตังพาจิลตัดพกาตับนีอาไขไขสาทาเตชากัวไขไอดูเลียนนำซี

0: ก็มีนาติพังว่าใส่ยินนันกระเทียดทั้งในก็แค่โมพงตังพาจือตบสมรูรงนาลักษณพาจือสรานีก็ได้ฉากว่านั้นพุ่นกว่านาติไล่ลิวเลียนนำสีมลีแพะพงตังพาจือขู่จับอยู่มาไอเสียงจะพันกว่านาเจลู่ไอลิวเลียนนำสีมลีก็กงจินมาสมอาละทะเดียใครตัวงาไอลักษณพาจือสรานีได้ฉลนนั้นจะไม่อยู่ยังชายังโมตั้งมาตั้งมองกระจ่างไอ้ฉันเด็กก็แค่ต้นไอ้ลิวเลียนนำสีพ้นจะคู่ก็สีสีใส่ระยังเราโลดสีไอ้ก็สมชิลข้องสีงาไอ้สกวนไล่ก่อนนาเจลู่ไอ้ยังยังยินนั่นมองตัวท่าลิวเลียนนำสีแค่ครั้งชาก็โมมอนมีทิ้งสนิทจันไล่ใส่เด็กก็ชี้ช่องปั้นหนักก็แค่ต้นไอ้ครั้งชาก็โมมอนมีทิ้งมืองาดูไอ้มาจวยินนั่นก็แค่ต้นไอ้ลิวเลียนนำสีพ้นนี่ก็มาสมนิงละมันทะครังบ่าเอคูติชูลูนาแต่งไอสื่อการมชานีสตาจคุณทอยคุณยาถาสกวนเจลูไอทิ้งละข้องเอคุณกรุนิงสตามจัตถะพองชงราถาลังไอได้กวดเชียนว่าสื่อกดีมนลำไหลนาเชียนว่าสื่อกดีมนมีเอมาสมใจสมชลข้องดูไอมาจวดมันิงปงไอเดียนาถาทำจานาละไงก็ทอกสนิทระจันแต่งกุนดิบสตังกวดละเปล่านาเกล้าจวดเอคูเรนนาเชื่อว่ากระดิ่งเสมงาหรือกรูตัวงาไอชะตาละไงก่อนนาชะตามาจัดหามองแต่งติ่งวันเลียงลำคู่โทษเลยตันเอมานำกว่ากระดิ่งสมชิมสมหรือละข้องดวนนามันิงปงไอเตียนนาท่าทำจานามาสมกระทอกจะคู่ดูไอมาจวและเบานาเกล้าจวไอจะพันกว่าวาเรนนามองแต่งติ่งวันเลียงลำคู่โทษสาไอโมกว่าวันนี้ลำงาอาสัตอาสางาไอคู่แรงงาไอแต่ฉันน่าเตียนสตาจคุณทอยคุณยาจะพอตัวท่ามีว่ามงที่อเมริกามงมงดันละครสกันพกายุมกาพงนี้ก็อเมริกามงดันนิวยอร์กก็มีว่ามงอเมริกามงสกันพกายุมกาลำเทียงนาตัวบอกมงกลัวพังใส่รูชามงดันมงมกอบดับนี้ทอยคุณยาถัดจนไอรูชามงดันดูมาระละตาโมแพซาเจเพนามาตัวอุคลันเพียนี้ทอยชิจคุยากรนาคุณยาลบรันมิฉันจนไออุปงลีปอมไว้ปลานีเทียครั้งหนึ่งมังกบ่าไอคู่สังกบ่าไอมาแต่ทางนามาดูรู้ชามงแต่นี้ก็ฉันเตี้ยยังเกรดิงไอหลังหนักเทียจีฟูมิวกตานาเพียมูปันตรงนี้แพ้กับไอลำชิจจัดนาเรียงไอขาทารมงแต่ไม่กันมาจิมขยตับกาจุมชามาจีเดออันซาลีนทอยคุณยาถาจนไอขาทารมงแต่ก็อเมริกันยี่หลังนี้เทียตึงยังมาตัวขั้นนาอเมริกันเทียยี่หลังตัวปองโมไปกับโลลูนาคูทุ่งสมบัติครัดว่างไงไงไอชื่อจุนไออเมริกันมงดันอสุยะดูสลังโลมโลนี้จุนยังอเมริกันมงดันนี้ก็ปองจะครโมกับโลนาคูมีมาตาไอทางกาท่านใช้หลามจะขึงเก้าลูนาคูมงมีมาตาไองาไอนี่โบรามงดันปลิกนี้สปราไอจะพันนานก่อนนาเจลูไอแต่ฉันน่าเตือนทอยคุณยาชนีทิ้งมึงอาดูยังนี่โบราณสุจิตจินยำท่าซีมันเอ็มชากัวทิ้งมีมารีใจมึงอาชลง่ายดูใส่จะพันก้นน่าเจลู่ไอสตาร์ทคนทอยชิมึงอาอยากดูยังจะไปมึงดันท่าสักครู่ชิมึงอาหนึ่งอาละท่าเด็ดน่าสังกบ่าเซมชาจะพันกัวริมสมหวังกรูเสียมารีดูน่าตรงคงมชาจะพันปองท่าน่าทำจะน่าคนจะขู่กับทอกรูอังไอมาจวระเบานาเกล้าล้อไอจะพันว่าแรงงาไอชื่อการมาแต่งงาไอครอบชวามชานีแต่หลังน้าชื่อการกวดสวรรค์ที่ชนะแต่ในเรียมาต้นน้าสีจิ้นพินอากาตัวมีใบจอมแต่กามีจุดสัตว์นันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีสีจิ้นพินอากาตัวมีชินลา
1: 听了空也什么什么灵是大师了空师了空也是你东空某某的维系精品跟着明目撒库是并崩立子碰塔某东是不爱国家浪爱了母家某追浪爱满康养了哪人样阿卡爱浪过则破通过看热爱了母家则破通过个知名过夸张用过夸瓦之爱个通浪心目过张个罗沙双个罗爱得让某家过看那萨格人爱哭吐什么夸瓦老母家是我们东爱通来买来爱 lomoga gretom japan mai smot ai

并不，到内到十三班那座内，那人连三顿忙流连内，不本得门下行不。再算嘛，云南省东内加三比内，长比顿忙流连，边内忙流连内，难得嘛。ผู้หมายข่าวเดินเข้าในสวรรค์กับหมายข่าวหุ่นถึงเบอร์สองเหงไปสองหกปีเดินเปียกตั้งปานเบิ้งตั้งดงส่งตื้อท่าเตียนกะปนเตอร์เบิ่นกุ๊กตีเชนวาสึดำสีปีกะหอมซ้ำเดินดีปากในเดินไปเจ็บเจมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสตังค์มากเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ดตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชี้จิ้นเพียงจงสูจีอยู่แล้วโจท่านหุยลิดเมหน้ากันตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนแล้วฝงสร้างเสียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ออกตีสร้างมันสอนเบอร์แล้วปานเมืองเสือหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเนิ่มมันสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเนิ่มมันสอนเจิมดีดันข้างมีเนิ่มมันสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเนิ่มมันสอนข้างดีฉี่สาดีสู่ดีเซาจอมหนังตีเปียกเปิ้นเนิ่มมันสอนม้าปองกันตีสร้างตีสร้างเดียวถูกโคเนิ่มมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสร้างทูบ้ากูฝ่ายถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาทางดีฉีสะ
2: คำเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: ถ้าเขาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: ปีร้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าหิ่งบอกเลยเฮาจึงได้มักตา12ลังในกับปล่อยเหอตั้งหลายถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อม

0: ไออ่อนกอบสั่งวันก้อยปืนนุงเสื้อขมเอ๋อคู่กูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็เปิดหื้นข้ายักยันผ่านด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันข้า
0: เมาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนหื้นซื้ออยู่ดีถังเผอขึ้นปีนบีมา
1: หื้นข้าอยู่ลงเถินโตจี้มีเมตาหมดสิบสวงกูข้า
0: เขียนติปีนลูกจ่าดิหวังปอดปีดงซื้อรสะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นหวังหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมดกเต้ติมากาเมืองไพ่เอาดำฉีตากจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่าหันเลี้ยงสวงเปิงหูคำบีอาโดมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำนำนำเจ
1: อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันดำฉีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเจ้าโหคำกำนันถ้ามือป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงพายหันมิงโตโดปันน้ำสีตาถ้ามืออยู่ต่างเราเจ้าโหคำกำนันเมาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิ๊กเจ้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็เขาป้ามงมองตวงตาน้ำสีตาไปตั้งหึงอ่ะนางเก่าตัวเตี้ยกาเลย

0: 放开心，爬山云南，不料不要莫敢带皮心，放好感动内脑发热，别啦高山美。
1: 放开心，爬山云南，不料不要莫敢带皮心，放好感动内脑发热，别啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีสีจิ้นผินจะไปสู่ถามพระเดชอเมริกาจอบอกากุนสงโกซาสมกันอยู่บ้านบางยินนานในปี2026โดอยู่แย่เมืองเสต่างพัมการตกเต้นเสียการคดเมตตั้งระบายไปมาพระเดชในยินานสั้นในปีมีมบลง7ปูนเวลาเมื่อปล่อยกินขับบนดันอย่างเรียปล่อยอุ่นงานต่างปินพระเดชสงโกใหม่ตั้งราธาตียินนานอย่างยั่งต้องตลาเขียกลงอาหอยเกาชิหมุนกุนปอกครึ่งปีไปอ้อนนำสร้างมาเคการในสางห้องซุ้มใหม่ที่แวงเมืองเสทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุนไดหอยปุนไปเก่าพระเดชสงโกและพระเดชมารหลายฝ่ายหลายป้ายอยู่ตีมารเตเลหันอยู่เหตุการณ์กาดจำวีซานาจางการปลูกโถและโถดินไปอ้อนเปียดเดินมีมอบการตกเต้นใส่การสั่งเตียงสินอนไซเมืองต่างพระเดชอีป้อเจ็ดปั้นกดเย็นทงยีโอโลซือตั้งอยู่ในการยกเซียนพัดเกตโอโลซือหันเอาได้การเผวลายละเปิลมาเดียวกวายฟังขณะข่าวสารใหม่เขียมถีผู้ปักกำในโครงการไหวเจียวปูเดินเก่าลอกซอยคำพระกัตตาหับเอาเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพัดเกตอเมริกาอังเจิงซีจิมเพนผู้เป็นสุชิพัดเกตเจ้าอยู่เดินเก่าลอกเสาสามคำถึงเสาหาคำออกไปขอยการสู่ถามพัดเกตอเมริกาเดินเก่าลอกเซตคำจองการจับประกาศจงโกซาสมการอยู่ดียินนานในปี2026โตเวียงเมืองเซตต่างพัมพี่น้องควาชาวอันมาติพัดเดชได้บาดเมือง30ตีปลายหอยหาชิบก้นเดานี้ซาสมกันหอยไหลความหักความเปียงต่อกันพร้อมกันสินสังการก่อป้องกันวางเงินผู้เป็นสเวสูจีเชิญโชเฮียนผู้ไปออนปินจงโกชาวเลียนฝูจูซีเคลื่อนปินเชียงโกเรนตาจังไว้ขวัญไว้เฮียนข่าวพร้อมพร้อมต่างพร้อมซื้อปากกำเดี๋ยวข่าวปีนี้มาโครงการต่างระบายไปมาในเส้นเห่าซาสุ่มกะหน้าตีในปีตกตึ้นหอยกดเย็นห่างคาตาไม้คุดเมตึกตั้งสี่หอยกงดีปูหน้าตั้งสามหอยหกสิบกงดีเดินหนึ่งถึงนั้นเปียดเงินกำมะทักตกตึ้นตั้งเส้นจานได้ตาไม้ตั้งปีตกตึ้นลงเจ็ดปูนผู้แดงเขาซันดันเก่าล่อเศร้าคำได้คู่เดดันเก่าล่อ30คำถึงดัน10ล่อ8คำเวลาเมื่อปล่อยกินขับบนดันเลี้ยงเรียวันปล่อยอุ่นงานต่างพินพระเดชทรงโกไหมโกเทคนมินจิวอย่างย่างตั้งตลาเขียกลงปุ่นฮาฮอยกับชิมุนกุนปอกดัน10ล่อคำหนึ่งจักตลาเขียกออกไปมาลายละเปินตลาเขียกจักลงปุ่น60หมุนกุนปอกการก็ว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการเงินมาเคการเหตุสางของสมัยตีเวียงเมืองเสทำไมเลอะเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้หอยปุ่น

0: 白狗屋เมื่อโดนปันกะจ้ำบอกซ้อนวีซาหน้าจ้างการปลูกโถและโถดินอยู่ตีมันติเลหันเฮ็ดเถินปองอีกะจ้ำเนี่ยเป็นรูที่หาและรูที่หกจองการเนี่ยหาเป็นพระเดชสงโกและพระเดชมันก่อป้องกันเหตุสั่งนั้นเอาวีซาหน้าจ้างการปลูกแปลงการให้หน้าพระเดชสงโกสั่งซ้อนไปถึงมันติเลอยู่ฝ่ายไปการเหตุสั่งคอยไล่ก่อป้องต่อกันยามนี้หาปิ้งยามเข่าหน้าสามหมื่นผู้ลูดชนเสียนในคงโคเจ้าเกี่ยวเซานั้นตาซิงเฉินกุยตงโคป๋าดีตามเสียงผู้เข่าหน้าจะดีถันเส้นบู่ได้นำสั่งฮอดถึงเจ็ดหอยเสียดกินกุ้งชินไปผู้ยามเข่าซานนุกในห้องการสวยดีปู่ได้ผู้เดี๋ยวเข่าปิ้งมาพระเดชเข่าเทียมแข็งแห่งสั่งเตียงการสั่งเตียงสินามไซเมืองด้านหนึ่งถึงด้านเปียดต่างพระเดชมีมอบการตกเต้นใส่การสั่งเตียงสินามไซเมืองหกปั้นเก่าหอยปลายสามกดเย็นเดินเก่าล่อเซตคำการเผยซ้อนภาษาปันธนังการสำเริญในปี2526โตอยู่ดีเวียงเปิดชินหางยกเฮ็ดหมูตั้งหน้าตั้งตาภาษาหา16เจอเข้าพร้อมๆโจกูจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในโครงการไหวเจียวปูว่านเซตคำออกปากว่าพระเดชจงโกอุ่นงั้นการยกเซียนตู่มาพระเดชโอโรสได้ยกเฮ็ดตกตีเป็นดีเดินเก่าล่อเซตคำการยกเซียนตู่มาพระเดชโอโรสปังถงเก่าสละหอมสอนการตกกันสลัดนั้นทงอีโอโรสตั้งอันเป็นตั้งกำตืออำนาจเอาดักการแผวตกสลัดหอยปนได้หาสิบเจ็ดปุ่นปลายแปดสามหากเป็นตั้งใหญ่ลงแล้วเปิดนั้นเวลาตีบันเมืองหันเดินเก่าล่อเซตคำหมูจุดสื่อภายเมืองใครบังใครโขงเนื้อโลกปุ้งเพกันก็ว่าเจียงพระเดชสูตานปริพีลงหาหอยสิบปุ่นก้นหมูผ้าบันผ้าโขงปิดปอกไปบันเกิดเมืองปิ้นตว่าเมื่อโดนยังนี่เปียทอยหกชิ้นหมื่นก้นดอกนี่ย่างไดพาดหวานพาคงอยู่อันสการเผยออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้แผ่ข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นผิงจงซูจีปี2814โตเดินเก่าลัวซาเปียดคำอยู่ในพร้อมโจการกึดป้องภาษาจงยางปากกำขอนักนันจีออกหยับการภาษาหืดดีกำปูภาษาหน่อยเป็นการติดนักมีการเบาสังหือเข้าตานใบป่านจุ่มไล้ภาษาหน่อยหาพองเอาด้วยง่ายเมคัดในปิ้นเข้าตานใบป่านนี่มีตาดีทักถีบ่เดี๋ยวการปูภาษาหน่อยก็มีอยู่ลงร้ายแต่ว่าบ่เสมอกันกำปูฝ่ายไปราชการมีลายไปพองกำปูฝ่ายไปวีซ่าหน้าจ้างมีอินหนึ่งกำปูมีหน้าจ้างสมกวนวาดทุกการรีและโครงการหยุ่งเย้านี่แคนบ่มีลายบ่จุเพนเบนดีเดซื่อหนีเฮาก็ได้ไดคัดแข้งพิงยานผู้มีปิญญาพยาปัญญาอาจินดีออกแห้งกะจ้ำยกเซียนติดต่อการปูภาษาหน่อยผู้ดีกุ่นหมันอันฝ่ายไปและจัดการนำจางสูงฮัดทำกันนั่นดีได้ใจหยงปิ้นผูกก่อนอ้อนตินนักหือเข้าตานปิ้นเก่าก่อนอ้อนอย่างที่หือเข้าไปถึงบ้านเมืองหน่วยตีห้องการทรงยางและพัดเตี๋ยทำการบ้านเมืองหน่วยตีมีภาษาหน่อยอยู่กินลังตีนี้ก็ได้ได้ภายการปูภาษาหน่อยไปทำการยังหนึ่งกำจอยโป้กวนยังหนึ่งกาจ้ำฟกเหลียนการทำห้องการทรงยางและพัดเตี๋ยได้ยกเสียนการปูภาษาหน่อยดิได้ห่างคาดเป็นเสียงเดียวกันคือซุปเพนเบนดีกาจ้ำไวไปอ้อนผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียออกนี่เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิมพินปองนี้ก็เพียออกทั้งตีหนียินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับไตสาเสริญมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมนบ่อนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้ก้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือตังหลายมักหุ้มเตะบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อ

ปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพ่งแต่ว่าใดไอ้กองหลือตัวเดียวมาก็เตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟประเดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

มโลน่ากะตะคานานากะลาหูปะแอลาหูมาแอคาสึกะเอกาวิมาเตาจิลาหูมาแอจิเดกะตะปื้อละโลโบทีวีคลิโจลาหูปะแอลาหูมาแอทาโคปิกาวิเลนิฮึมาอิกิเชียลิจะตะละลิโคชินะฮานิเม

0: 相伴。
1: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
2: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
3: ปีน้องขอตั้งหลายโซลิโอซาโซล่าหิงตั้งแค่ขมบักได้เขาตีตั้งแค่ตั้งหลายดันตีดังบีชื่อจินพินจังการเลอตึงก้าไม่ได้การได้ป้องการต้องถามหวยอันขับฮวางก้นกาขวาเช่ามากกลมป้องการเมื่อสองเหงปลายสองหกปีได้โจตีเว้นขนไม่สกเหตุโจนะขันปล่อยจ่าสองปอกได้ตักสอนมาขนตั้งดาทาเฟยจังโตต่างได้ปีดองกามาปนเตอห้าปากก็เฉบนก็ปันตั้งเปลี่ยนเดินได้ตั้งเติงฝ่ายการตีสร้างการน้ำไหลได้ตั้งดองเตียอาดังปนเตอเจ็ดเหงกุกตีจันแล้วในสอบถามเขาสตั้งมาเจอได้ก้นการเนื้อไหวเจ้าปูได้มาเดินก้าวได้เสาเอ็ดวันปงหมอกถึงตีทรงทงเดินเติงการไม่ได้การเธอดังผู้ได้ฮับฮวงกู้จ่าจู่ซีซีจินพินจังจู่เดินก้าวได้เสาสามวันต่อทั้งสาวหาวันกะทั้งตึงการไม่ได้กันปวงการต้องถามเดินก้าวได้สาวเอ็ดวันหวยอันขับฮวางก้นกาขวาเช่าม้ากลมปวงกันเมื่อสองเหงปลายสาวหกปีได้โจตีเป็นขนบินห้องไข่เดินได้มีก้นกาขวาเช่าสามเฉียบปลายตึงปากห้าเฉียบปลายโกม้ากลมปวงกันขังปวงฝ่ายกันกล้าขายโตกันได้สำเร็จสู้จีว่างดินเชียนโก้เจินต่าทั้งไว้หวยไว้ยัน中国教练烟府主席陈谢言来嘎得好的会一三蛋寒。六比内马那三好快干则杂杂作地上混当嘎来将地没混当嘎天当龙地阿当嘎喝腾把国地烟将地没混当天是绑达山来。比内人人都腾登变快干地上混当嘎来ตั้งดองปูเหตุดีและดีปังได้เฉียบเฉียบผู้หมายข่าวเดินก้าวได้สาววันกับหมายข่าวหัวถึงดอกเบอร์เดินก้าวได้สาวสามวันต่อถึงเดินเฉียบได้เปลี่ยนวันรัวดาขันปล่อยจ่าทรงเชียวตั้งกู้เฉินได้ตักสอนมาขวนตั้งดาทาไฟตั้งดองโตต่างปีดังจังตีป่วนเตอห้าปากก็เฉบนก็เดินเฉียบได้วันเดิงตีว่างการโตต่างขวนตั้งดาทาไฟได้จังตีโตต่างในปีดองดำเตอมาดองหนังปีดองกามาได้ปวนเตอหกเสมนโกปีได้ฝ่ายการฟาทัดเตียนเดินวิ่งขวัญบินได้เดินเดินโตถังเดินหกฟาได้ทัดเตียนดำเตอมาเดินดีปากได้ปากไปเก่าล้ำสั่งได้เป็นขิงสามเซอปาดเข้าดำได้ดูชนเสียนเดินคงโคตรเจ้าได้มีเข้าฝันดีเบียวสามสามสามหมื่นไปหมดได้ได้เซอปาดบะเดินได้ดีมูเสาเล็กเข้าเปิดเฉียดปากเสาเอ็ดกงกินไปเป็นหน้าด้าอันเสาปากได้เข้าดำดำชิเปิลตั้งเฉียนได้โผล่ไม้เข่าดกอ้อนการตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลได้กับไม้เข่าหู้ถึงดกปีได้มาเดินตึงกาเห่าได้จับเทียนด้าการตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลได้ปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียกตั้งเติงตีอาดังกะหกเหงเก้าปากไปกุกตีจันม้าตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลเต้าโถหักฝ่ายการน้ำไหลได้เหตุได้ดีเตอมาเมื่อเดินก้าวได้เสาเอ็ดฟันดองอันห่มจมตั้งซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวห้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงปลายเสาหกปีได้สู่ตีเพียงปืดชินโชคเหตุเมื่อเดินก้าวได้เสาฟันตั้งเสนขวยดาได้มีดาการเหตุสู่ตีเพียงขวนมีห้องใครเด้อขวยได้ดาจับโดโจจ้าฝึกหินตั้งเหตุจอมปองจอมมาขอจะสื่อสารชี้เห็นเพียงสงสูจิดาตันในฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดโจจ้าเหตุจอมปองจอมฟิ่งเปียงเฉินเฉอเต้าโถหักฝ่ายการข้างดีมะเตอหับห่างก้นการกับปองการสำเร็จสูจิว่างดินกาเตอเข้าเลอะหวยอีกซ้ำตั้งคำจอมหนังฮอบไม้เบอร์เดินเดิน

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป16ปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียนจงสูจิอยู่นั้นจุดท่านหุยลิดเมหน้ากันตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปานเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างเมตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมดีดันข้างเมตักมันสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางลีฉีสาลีสู่ลีเซาสำนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนม้าปองกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสั่งทูบ้ากูไฟถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไข่ไข่ลีสู่ลีเซาทางลีฉีสา
2: คำเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หาเฮาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเฮาเจิงไตหมากตาสิบสองหลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

0: ก็สั่งวันป่วยปืนนุงเสื้อของมาคุกุเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: อ๋อก็เปิดหื้นค่ะยักยันผ่านด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหมือนจ่าดิไออ่อนหื้นสู้อยู่ดีถังเผอขึ้นปีนดีมา
1: หื้นค่ะอยู่ลงเถินโตจีมีเมตาหมดสิบสวงกูค่ะ
0: เกียนติปีนลูกจ่าดิหวังปวดปีดงซื้อรสะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นขวางหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงหยาดเฮ่อมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมดกเตติมากะเมืองไพ่เอาดำฉี่จากจาได้ตาหมดเศร้าสวงถ่าหันเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโลมิงโตเฮ่อเมื่อกะเอามาตีซาปันเงินคำน้ำน้ำเย่อเย
1: ่อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันน้ำฉี่ตาข้าไร
0: ก็แถมมื้อต่างเราเศร้าโหคำกำนันเท่ามื้อป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงพายผู้หันมิ้งโตโดปันน้ำสีตาเท่ามื้ออยู่ต่างเราเศร้าโหคำกำนันเบาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิบเศร้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็กบมงมงตวงตาน้ำสีตาไปตึงเหงาน้ำเก่าตัวเตี้ยกาเลย
0: อ๋อ
2: บอกของ

0: คิงละคองเอคุงกรุเนียงมีว่าพกามชาอินันกวดจอมจุมเว่ยสมุชมดมูคุมิงกวดพบพังเอชิกามีว่ามงดวยูยูนามงดันโมดูลำกวมเดียมโมทาสนิงติงตันไออารังทำจานาสนิทชิไลแสงเว่ยชิกาเวลคองเดียนละมันทาอินันวันเลียงลำคูทูชไลตันไอมันนำแวมงาเซียนจิคูไลนาแต่ไอชิกามีว่ามงเมียมงนามกาลำโลมโลนีมันเดเลโกลิซีเทกาลิซีไคลตัดพาเจชลิชจังตันพงจอมพ่อไอชิกาตันิงชิตามจันอาชองเอมงดันติงคาอจูโมทาตันงุนไออารังเยงกดีคิงสนิทตังดูแสงเว่ยชิกาชิบอนทันรูชาปาดีพงนี รูชามงดันดูมารัลตัดโมทาองลูแสงเว่ยชิกาที่ตั้งวันไอพังชีจินพินอากาตัวมีเทมควมงเวนีไปบังดันนายาลูเดียชิกาจอมตะพังวังกามงดันไม่กันมาจิ้มไข่ตับกาจุมชาสุดตาจะขุนทอยคลุงเงียทาโคชปราดันไออเมริกามงดันกุมสามกัมเทลังผู้สุดกาดันไอมจวงมงดันตึงยังอุบชีจินพินกว สุดตาจะขุนทอยคุ้มสมยากรนาคุ้มงายาทาอเมริกามงดันกว่ามงอาโมลำเทียงนาสังกวนครัดวานาเรียงงายสุดตาจะขุนทอยคุ้มงายาทาเคียงละข้องเอคุ้มกรุเนียงมีว่าพกามชาอินันกว่าจอมจุมเว่ยสมุชมดมงกว่าคุ้มิงกว่าพบพังเสมงดันเทียงสามยันสมชีจันนามีว่าพกามชาอุกว่ามชาละใจมงาชีดังเราจอมจุมนามะคุชิงนีมาตุดคัน ป้อมพอมลำนี้จอมปองเรมาไอมงดัวรับตัวมงมาตัววังหนิงมงดันมงจึงชากษารับตัวตึงกระมูกุนสลังมีอังกุมชาวนพอมพงตึงย่างอบต่อเฉินเสวียนพวกพังจะพองกุศลไม่ทางกากามงสกามาไอแต่นิ่งก่อนนาระวายังอันเทียมงดัวโมดูลามูดับนี้กุศลิงติงอรังเย็นกดีละจ้าแต่นายโยชิตาลำก็เจ้าลำเดียงมลีจ้าถูต้น เตียงมาสมใจกรุษยับตนลู่เว่ยปันตุงกวดขันนาแต่ตอนอายุมิวขู่เสียงโมบงดีกุโลชกุดขันวันนามงตัวเด่งยูยูนามงตันอาจังโมตัวลำตังกระจาเราเรากลัวมาเดียนล้านนาขู่ชกุดขันวังไงสุดตาลงเงยกวนนาสุดตามจัตตามงตัวเด่งยูยูนามงตันอาจังโมตัวลำกลัวมาเดียนโมทาสุดกรึ่งตาไอขู่แต่แสงอรังกวดสิ่งเด่งตัดนาขู่เต้าส่วนตนไอจะพันปงทานา ทำจานาสนิทชีไลน์นาอรังตัดไอลำกวดเกรลวนไอคูเรงาไอสิกามชานีสิตาจขุนทอยคุยาถาสกวนเจลูไอสิตาจขุนทอยคุมาสมยากรนาสิตาสิปรมจันยานาเคียงละข้องเอคุณกรุเนียงมดตาสิตาสกงปวยมงดันเตโตปวยเดียนละมันทามงดันวันยังลำโมดับคุมิงตับนีเต้าสนยูยังมะนำวันมงาเซียนจขุทัวซานาแตงาไอ
1: เสตาชิปรลงยาทากมานำกรโลนาเตนามานำเสียงกรูตังทัวชเลตนาแตงไงเดลปรันทาลิชีเทียกาลิชีไข่ไข่ละดับพาจิสลิชจังตันพงมันเตเลจักพกามชาวนจบทาองตังไอคูพมุสัยละทะเมียมงลักสัมพาจิกันรูกันซาสลิชจังโมนำปันมงาลังนำปักรูหลังนามุยงามคูเสตตัวงาไอเทียมเรน มีว่ามงมันเตเลโกซาจุงไงตึงคงแต่กษาตามชิลีกโลจำชาจังมงกวนคังสลังรับตัวคุณนาเมียมงถึงลุถึงไลโมปองตามเมียมงมันเตเลจักพกามชาวนจมสักคงมาตัวมงตัวแค่โมลแต่พาจิวลังชจำตามเรียมีว่ามงเมียมงมะกาลำโลมโลนีเทียจอมกโลไอละแต่มาตัวหลังครั้นวันนาตานุสงกวนคันพาจิชินมุยงามชาทะสารังคัง เมื่อเลดัดคูมีว่ามงนาลังทุกไอแค่โมพาจิเพมันเตเลียเดียลาสวรรณาชามยันกลัวสเปรมกามโมถึงดุถึงไรคันป้องพอมลำแพะทรงจงไอคูกลัวครั้นว่างไอย่างถ้าคงขบมาดุมงตัวลุชนกันวังนามู่มุนสมจันดูไอตั้งกระจายไอมามนีกว่ามินอันนาแต่ชูเดียนดูใส่ทางกาในมามงเกรอองลูนาชาเรนเซแต่ก็ ตาชิงกัมเรียวิ่งตรงหัวปานามงตัวอาจารย์กลืมตรงกุศิมตุนชานาครั้งยี่ตั้งกระจายมัมกว่ากงจินสนิจคุณไงก็ท่องมาจัดชุด

0: lalun na denwang ding krang yi dang ga e mam momi tha shu la ai gro zo ai japan ni phe wa to le kao lu sei shi ga ma sha ni mong dan ka ju mo guan dam ni guan na su guan zhe lu ai dan ni guan na ra wa yang an tian mong dan guo mong dan ka gen ru gen sa guo mo dian mo phe lao lao tu shi ma kan wang a ai shi ta leng ai guan na shi ta ma zha tha mong dan ding ka ju mo tha dan ngun ai a rang Yankee, Ching Groot Kuzai Mussum Dun Na, Japan Dung Yang, Grey Loy, Kur and I. Shadaja Kun Tai Kulanga Yata, Ching Kong Air, Kun Gruning, Amu Shami Krum Rajat Kosh Braluban, Boy Sham Dung Shmush Matmo, but Ying Go Poklo say. Amu Sham Nashi grew up, Kasani Go, then Shah Go, Jumpsot and Dow I. Amu Shash Guni could come Jew and Mong Dan, Simogom Aim Shah. 中华共盘帕之他们顿爱没啥，没顿么开，听路听来，不要共盘话爱浪拍，图什么爱没啥，你要蒙蛋，不要叠浪，过么点爱没啥代价，蒙蛋是本，谈浪生过，阿没有啥米，克么热热浪，图什么爱浪他，用力度爱我爱，你要蒙蛋，没干么这么开，打不干，怎么啥过家困，你太可能爱要他准爱。
1: มีอามงดันก็รู้ชามงดันดูมารักละตะโมองดังไอคูกลัวไอลำเพะคลุมกงด้วนสมันโจดันไอมีอามงเทียรู้ชามงมาจิ้มไข่ลำแล้วโดนงกำนันเดียรสังว่าอาจุนสิลูลานาคูทุชมันนากำไองาไอสุดตาจะขุนเธอคุณไงยาท่านั่งโดจะคูลังรู้ชามงดันมงดันอาจังดูมารู้จังจะพองสลังรับตัวรักละตะโมท่านารักละตะอามาปังไอลำเพะ นั่นลังส่วนอยู่ไอ้ก้นนะเจลูไอ้สุยาอังคังจุ่มงาไอ้ชบอนทันรู้ชาปาตีพงนี้ก็อามาทำตาหน้ามึงอาชื่อสนิทก็ท้องมันจะมาสมลู่ไล่มาจ่อสลังลูกคุณมาสมใจมึงอาชื่อมึงอาลู่ลานนะตัวพองรับตัวนำปลงไงปาตีพงตึงยังโนเรงง่าไอ้ง่าไอ้ยี่หลังยี่สิบหลังกุมลำมะกอบพงนี้ทันคุณไงยาท่าชนะสปรายกาสปรานน่าจุนไอ้ อาเดียนน่าน่าลังสิจอมไอ้มาจังกษัตริย์นักขู่แชมป์จินต้นใส่ละมาเพียนว่าไปช่างว่าจังนั่นไอ้หลังหนังลังไอ้ทังกากษัตริย์ช่างว่างมงช่างจัดตันนาเรียงง่าไอ้แต่ฉันน่าเดียนสุดตาจะขุนเธอคุณไงอยากท่ามองไม่จริงก็ทนไม่ชาววันจบนี้นั่นไอ้ตั้งชนะเลยกาสปรานน่าจนไอ้สู้ตันน่าอันตาเก้าตาระมันไอ้ไม่ชาววันมึงอาเสียมีก็ดมตาวังชาเดียเป็นทางว่าใส่ เรื่องยังท่าไม่ใช่ว่ามันจะเสียงกรุดังก็นั่นเดียร์เรนลู่ว่าไอ้งามาไอ้ชื่อการมาแต่งงานไอ้ครอบครัวมันใช่หนี้เดี๋ยวหลังนั้นชื่อการก็สวัสดีชนะดันไอ้เรียมาด้วยน่าสิจิมพินอากาโดมีไปจอมตะกะนี่จะสั่นนั่นเชิญลาไทยเจลาอามิวชานี่กุนตุงคุณง่ายจนมีครมกุนน้อยมุ่งจมลำละมอดนันท่าเราจอมสกุล
2: ดนี้มีสิจินพินากาโดมีชินลาคิงคงเหยื่อชิมสมเนียงสตาชิลคงคุ้มสมยาชนีตรงคงมุ่งมันดูสิจินพินกันโจกทองทอนปงลีจะพองทะมงกาข้อจุนในเฉลยมันต้นสบรอไอวุดีก็ชิงเลยละไงก็ชาไม่บังดอนไองูไอลำก็ยองเจไอ กระมังโตมังโตกบ่ามิวมีไรไรเขาหน้ากเดียวรู้ไอไรดิมในมัมไข่ไอโมลิดคำกุนราไอลามาชาละไงมีท่าในมัมครักชาโนชูลาเรมจังโมลิดรอก็ไอคูเรียเสียงมูดับเนี่ยตราตัวสปรอนท่าปูกากราวน์ท่าในมัมไข่มาดงชาเนี่ยมาดูมราลิดครักคันสุดบสมุนราไองาไอมุขันมวยเทียมีปุ่มอยากลามชลันสปรัญญานะ
1: มิ่งมงเปียวกาสนมงสู้กาสิ่งกรรมแต่งงานไอ้ครอบชั่มชานีเดี๋ยวหลังน้ำมันคว่ำงูอิสปัวอาเดียนท่าช่องเดียนน้ำมันคว่ำนี้บังดันนากาไอ้จอมดันลากา

0: พุ่งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พุ่งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีซีจิ้นผิงจะไปสู่ถามประเทศอเมริกาจอบอกากุนซงโกซาสมกันอยู่บ้านบางยินนานในปี2026โตอยู่แห่งเสต่างพมการตกเต้นใส่การคดเมตั้งระไว้ไปมาพักเกตในยินนานซันในปีมีมบลง7ปูนเวลาเมอปล่อยกินขับบนดันอย่างแล้วปล่อยอุ่นงานต่างปินพระเดชสงโกไหมตั้งละท่าตียินนานอย่างยังต้องตราเขียกลงอาหอยเกาชิมุนกุนปอกครึ่งปีไปอ้อนนำสางหมาเคการในสางห้องซุ้มไหมตีแวงเมืองเสทำลายเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนไดหอยปุนปลายเก่าพระเดชสงโกและพระเดชมารหลายฝ่ายหลายป้ายอยู่ตีมารเตเลหันอยู่เหตุการณ์กัดจ้ำวีซานาจางการปลูกโถและโถดินไปอ้อนเปียดเดินมีมอบการตกเต้นใส่การสั่งเกียงสินอนไซเมือง

0: ตั้งพักเกตอีป้อเจ็ดปันกดเยียนทงยีโอโรซือตั้งอยู่ในการยกเซียนพักเกตโอโรซือหันเอาได้การเผียวลายและเปินบ่เดียวกวายฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีผู้ปากกำในโครงการไหวเจียวปูเดินเก่าดอกซอยคำพักกัตตาหับเอาเธอร่างผู้เป็นทรงทงพักเกตอเมริกาอังเจิงซีจิ้นเพนผู้เป็นสุชิพัดเกตจากอยู่เดินเก่าล่อ23คำถึง25คำออกไปขออิจการสู่ถามพัดเกตอเมริกาเดินเก่าล่อ21คำจองการจับประกาศจงโกสะสมการอยู่ดียินนานในปี2026โตเวียงมังเซต่างพำพี่น้องควาชาวอันมาตีพัดเกตได้บาดเมือง30ตีปลายหอยหาชิบก้นเดานี้สะสมกันคอยไล่ความหักความเปลี่ยนต่อกันพร้อมกันสินสางการก่อป้องกันวางเงินผู้เป็นสเวสุจีเชิญโชเฮียนผู้ไปออนปินจงโกชาวเลียนฝูจุซีเคลื่อนปินเชียงโกเรียนตาจังไว้ขวยไว้เฮียนข่าวพร้อมพร้อมตังพร้อมซื้อปากกำเดี๋ยวข่าวปีนี้มาโครงการตั้งระบายไปมาในเส้นเฮาซัดซุ่มกันหน้าตีในปีตกตึ้นหอยกดเย็นห่างคาตาไม้คุดเมตึกตั้งสี่หอยกงดีปูหนาตั้ง3หอย60กงดีด้านหนึ่งถึงนั้นเปียดเงินกำมะทักตกเต้นตั้งเส้นจานได้ตามหายตั้งปีตกเต้นลงเจ็ดปูนผู้เดียมข่าวสารดังเก่าล่อเศร้าคำได้คู่เดดังเก่าล่อ30คำถึงดัน10ล่อ8คำเวลาเมื่อปล่อยกินข่าวบนดันเลี่ยงเรียวันปล่อยอุ่นงานตั้งพินพระเตจจงโกไหมโกเทคนมินจิวอย่างย่างตั้งตระเขียกลงปูนฮาฮอยกับชิมุนกุ้นปอกดัน10ล่อคำหนึ่งจักตระเขียกขอกไปมาลายและเปินตระเขียกจักลงปูน60หมุนกุ้นปอกการก็ว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการเงินมาเคการเหตุสางคองซุ้มไหมตีเวียงมังเสทำไมเลิศเวลายามเดียวกันหอยปนได้หอยปนไปเก่าเมื่อโดนปานกะจ้ำบอกซ้อนวีซาหน้าจางการปลูกโถและโถดินอยู่ตีมันติเลหันเฮ็ดเถินปองอีกะจ้ำเงี้ยเป็นรูที่หาและรูที่หกจองการเงี้ยหาเป็นพระเดชสงโกและพระเดชมันก่อป้องกันเหตุสางนั้นเอาวีซาหน้าจางการปลูกแปลงการให้หน้าพระเดชสงโกสั่งสอนไปถึงมันเตเลอยู่ฝ่ายไปการเหตุสางหอยไล่ก่อป้องต่อกันยามนี้หาปิ้งยามเขาหน้า30,000ผู้ลูดชนเสียนในคงโคเจ้าเกี่ยวเซานั้นตาซิงสันกุยตงโคป๋าดีตามเสียงผู้เขาหน้าจะดีฐานเส้นบูได้นำสั่งฮอดถึงเจ็ดหอยเซตกินกุ้งชินไปผู้ยามเขาซานลูกในห้องการซวยดีปูได้คู่เดี๋ยวเขาปิ้งมาพระเดชเฮาแถมแข็งแห่งสั่งเตียงการสั่งเตียงสินมามไซเมิงเดินหนึ่งถึงเดินเปียดตั้งพระเดชมีมอบการตกเต้นใส่ใส่การสั่งเตียงสินมามไซเมิงหกปั้นเก่าหอยปลายสามกดเย็นดังเก่าล่อเซตคำการเผยซ้อนภาษาปันธนังการสำเริญในปี2026โตอยู่ดีเวียงเปิดชินหางยกเฮ็ดหมูตั้งหน้าตั้งตาภาษาหา16เจอเข้าพร้อมพร้อมโจผู้จากคนผู้เป็นผู้ปากกำในโครงการไหวเจียวปูวันเซตคำออกปากว่าพระเดชจงโกอุ่นงันการยกเซียนตู่มาพระเดชโอโรซือได้ยกเฮ็ดตกตีปินดีดังเก่าล่อเซตคำการยกเซียนตู่มาพระเดชโอโรซือปังถงเก่าสละหอมสอนการตกกันสลัดนั้นทงยีโอโรซือตั้งอันเป็นตั้งกำตืออำนาจเอาดักการแผวตกสลัดหอยปนได้หาสิบเจ็ดปุ่นปลายแปดสามหากปิ้นตั้งใหญ่ลงแล้วเปิดนั้นเวลาตีบานเมืองหันนั้นเก่าลอกเซตคำหมูจุดสื่อภายเมืองขายบางขายโขงเนื้อโลกปุ้งเพกันก็วาเจียงพระเดชสูตานปริพีลงหาหอยชิบหมุนก้นหมูผ้าบานผ้าโขงปิดปอกไปบานเกิดเมืองปิ้นตะวาเมื่อโดนยังนี่เปียทอยหกชิบหมุนก้นดอกนี้ย่างไดผ้าบานผ้าโขงอยู่อันสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่ปิ้นลงคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึศไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึศสีจิ๋งพิง
0: สีจิ๋งพิงจงสูจีปี2814โตเดินเก่าล้อซาเปียคำอยู่ในพร้อมโจการกึศป้องภาษาจงยางปากกำขอนักหนานจีออกหยับการภาษาหืดดีการปูภาษาหน่อยเป็นการติดนักมีการเบาสังหือเข้าตานไปป่านจุ่มไล่ผ่าซ้านหน่อยหาพองเอาด้วยง่ายเมคัดในปิ้นเขาตานไปป่านนี้มีตาดีทักถีบ่เดี๋ยวการปูผ่าซ้านหน่อยก็มีอยู่ลงไล่ตะวาก็เสมอกันการปูฝ่ายไปราชการมีไล่ไปพองการปูฝ่ายไปวีซ่าหน้าจางมีอินหนึ่งการปูมีหน้าจางสมกวนวาดทุกกาดดีและโครงการหยุ่งเย้านี้เขียนบ่มีไล่บ่จุ๊บเพียนเบนดีเดี๋ยวซื้อหนีเฮาก็ได้ไหลคัดแข้งพิงยานผู้มีปิญญาพยาปัญญาอาจินดีออกแห้งกะจ้ำยกเซียน ติดต่อการปูภาษาหน่วยผู้ดี

0: quân mặn, ăn phải bay là giả cán, nằm giang súng, hát tham cán, ăn, đi đại trái dũng, bên phủ còn ón tin nạc, hứa khao tàn, bên cầu còn ón. Giang đi hứa khao bay thưng, bản mong nổi tí, hồng cán trông giang, đẹp hát tiết, tham cán. Bản mong nổi tí, mì phá sán nòi dù kín lăng tí nì, có đi đại phái, cán phủ phá sán nòi, bay tham cán. Dân nâng, cảm dòi bố quản, dân nâng, cả trăm, phước liền cán tham. Hồng cán trông giang, đẹp hát tiết, đẹp yốc xiên, cán phủ phá sán nòi. Đi đại hàng khát, bên xiên điêu cắn, hử chốt phiền biển tí, cả trăm vài bay on. ผู้ฟังต่างหลายอันสักคำเพียกนี่เป็นข่าววันได้ทำเห็นความเกิดสีจิมพินปองนี้ก็เพียกทั้งตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: ตีก้อนโถให้กูกล่องครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
2: ตีก้อนโถให้กูกล่องคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือตังหลายมักหุ้มติบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบ่เหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไว้บ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้

多玛尼，好麻烦感觉，麦在扫板灶，内感觉黑化，侬那尼多滴无门本，多滴老暗，冰箱很蛮落在皮白尼，与内粉皮个冰干囊，客家囊外个丢，在滴囊扫板灶，好些代有囊根，门无咪ความสุขเสาร์มองใจแหล่นางประเดี๋ยวเฮาไกวจุกันมาฟังคำขับบทนี้

都嘛，好做个嘛方感ครับ，爱看见ครับ，好在สุ่มยิ้น，บ้านเมืองไต้สุขสบาย，江红เมืองลงเมืองใหญ่，มีมาไว้ได้หึงยาวนั่น，บ้านเมืองเฮาเฮือหึงปึงไซ，ไผเมืองหังมีปิ้นดีมา，มีป้าวินีฮิตเบิ้งเก่าก่อน，โจปูมวนสืบมาไว้นั่น，ยินดีต้อนรับสู่เจ้ามาแอ๋ว，มาหำปึงถึงป้าวินีภาษาไต้12ปันหน้า

ดีแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายป้องนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงทินหนียินดีกับต่างและหับฟังป้องหนาไกวหัน

ไอ้ละหุยะอะเลียงะโกอีคุณะเลียวยะกอกาละโลเมนาเลนอบลิโคนาโชจะพือโยโนจิริคือกากาบลิโคเลงาปางะเอโยเฮเมวิโยเลยะแอพอปาโออิทาอุปิกาเวตอคอโยออฮอติเกนาฮันเม

ขาดวิโอชัวได้ผากูบูดาและติจุยกับติกิกาเชียวพยักข้าได้ผากูโวโลเลมหลุยโวโลเลฮาปาโตลาโวโลเลมโตลาโวโลเลฮาปาชีอีกามาโกลามจิจ้าตาเลขาลิโชเอลให้แม่ลิโคนาฮันแม่

ในวุยาชีอาจกูเมื่อรอโชโคได้เปิดจีฮันเนียเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชดจุยเอผู้วิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิยันยากาตาลิโคกนาฮันแม

เฮ้ยลาหุยาอะไรเงี้ยกูไอ้คนนั้นเดี๋ยวยากกว่ากาลาโลแม่นั่นแหละโนบิลิโคนาโชจะพื้อยู่โนชิดิคือกาคาบิลิโคเลยงาปังงาเอียวเฮ้ยแม่วิโยและยาเอ๋พอป่าวไอ้ท่าอุปิกาเวโตโคโยโอ้โหตีเกียร์นานไหม

นวูยาชีอาจโกเมื่อรอโชโคที่ปืนจีฮันเนียเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชดติจุยผู้วิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิญญาณยากาตาลิโคกนาฮันแม่

0: 风开一声，爬山迎难，不料飞鸟毛干带皮星，放烤干龙内浪发电，为了高山美。
1: 风开一声，爬山迎难，不料飞鸟毛干带皮星，放烤干龙内浪发电，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีสีจิ้นผินจะไปสู่ถามพระเดชอเมริกาจอบอกากุนสงโกซาสมกันอยู่บ้านบางยินนานในปี2026โดอยู่แหว่งเมืองเสตต่างพมการตกเต้นเสียการโคตรเมตั้งระบายไปมาพระเดชในยินนานเส้นในปีมีมบลง70เวลาเมื่อปล่อยกินขับบนเดินอย่างแล้วปล่อยอุ่นงานต่างปินพระเดชสงโกใหม่ตั้งราธาตียินนานอย่างยั่งต้องตราเขียกลงอาหอยเกาชิหมุนกุนปอกครึ่งปีไปอ้อนนำสร้างมาเคการในสางของสมัยตีแวงเมืองเสทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุนใดหอยปุนไปเก่าพระเดชสงโกและพระเดชมารหลายฝ่ายหลายป้ายอยู่ตีมารเตเลหันอยู่เหตุการณ์กัดจ้ำวีซานาจางการปลูกโถและโถดินไปอ้อนเปียดเดินมีมอบการตกเต้นใส่การสั่งเตียงสินอนไซเมืองต่างพระเดชอีป้อเจ็ดปั้นกดเย็นทงยีโอโลซือตั้งอยู่ในการยกเซียนพัดเกตโอโลซือหันเอาได้การเผียวลายและเปินไม่เดียวกวยฟังคณะข่าวสารใหม่เขียมถีผู้ปากกำในหงการไหวเจียวปูเดินเก่าลอกซอยคำพักกัตตาหับเอาเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพัดเกตอเมริกาอังเจิงซีจิมเพนผู้เป็นสุชิพัดเกตเจ้าอยู่เดินเก่าลอกเสาสามคำถึงเสาหาคำออกไปขอการสู่ถามพัดเกตอเมริกาเดินเก่าลวกเซตคำจองการจับประกาศจงโกซาสมการอยู่ดียินนานในปี2026โตเวียงเมืองเซตต่างพมพี่น้องควาชาวอันมาติพระเดชได้บัตรเมือง30ตีปลายหอยหาชิบก้นเดานี้ซาสมกันหอยไหลความหักความเปียงต่อกันพร้อมกันสินสังการก่อป้องกันวางเงินผู้เป็นสเวสุสีเชิญโชเฮียนผู้ไปออนปินจงโกชาวเลียนฝูจุสีเคลนปินเชียงโกเรนตาจังไว้ขวัญไว้เฮียนเข่าพร้อมพร้อมตังพร้อมซื้อปากกำเดี๋ยวเข่าปีนี้มาโครงการตั้งระบายไปมาในเส้นเข่าซัดสุ่มกับหน้าตีในปีตกตึนหอยกดเย็นห่างคาตาไม้คุดเมตึกตั้งสี่หอยกงดีปูหนาตั้งสามหอยหกสิบกงดีด้านหนึ่งถึงนั้นเปียดเงินก็มาทักตกตึนตั้งเส้นจานได้ตาไม้ตั้งปีตกตึนลงเจ็ดปูนผู้แดงเขาซันดันเก่าล่อเศร้าคำได้คู่เดือนดันเก่าล่อ30คำถึงดัน10ล่อ8คำเวลาเมื่อปล่อยกินขับบนดันเลี้ยงเรียวันปล่อยอุ่นงานต่างพินพระเดชทรงโกไหมโกเทคนมินจิวอย่างย่างตั้งตระเขียกลงปุ่นฮาฮอยกับชิมุนกุ้นปอกดัน10ล่อคำหนึ่งจักตระเขียกออกไปมาลายและเปินตระเขียกจักลงปุ่น60หมุนกุ้นปอกการก็ว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการเงินหมากเคการเหตุสางของสมัยตีเวงเมืองเสทำไมเลอเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหอยปุ่นไปเก่าเมื่อโดนปานกะจ้ำบอกซ้อนวีซาหน้าจางการปลูกโถและโถดินอยู่ตีมันติเลหันเฮ็ดเถินปองอีกะจ้ำเนี่ยเป็นรูที่หาและรูที่หกจองการเนี่ยหาเป็นพระเดชสงโกและพระเดชมันก่อป้องกันเหตุสั่งนั้นเอาวีซาหน้าจางการปลูกแปลงการให้หน้าพระเดชสงโกสั่งซ้อนไปถึงมันติเลอยู่ฝ่ายไปการเหตุสั่งหอยไล่ก่อป้องต่อกันยามนี้หาปิ้งยามเข่าหน้า 30,000 หู้ลูดชนเสียนในคงโคเจ้าเกี่ยวเซานั้นตาซิงสันกุ้ยตงโคป่าดีตามเสียงผู้เข่าหน้าจะดีฐานเส้นบูได้นำสั่งฮอด